วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในเวเนซุเอลา1สัปดาห์ยอดผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 2,000 คนแล้วนายคอร์เคโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติของเวเนซุเอลากล่าวเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคมว่าจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 2,295 คนปฏิบัติการกู้ภัยได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7เมื่อวันที่24มิถุนายนรัฐบาลเวเนซุเอลาประกาศให้มีการไว้อาลัย7วันเริ่มตั้งแต่วันพุธที่1กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศของเวเนซุเอลาแจ้งว่าในบรรดาผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิตมีเด็กชายวัย3ขวบรวมอยู่ด้วยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวจอร์แดนดึงเด็กชายคนนี้ออกมาหลังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังในรัฐลากวัยราซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นเวลา6วันทางกระทรวงได้โพสต์วิดีโอของเด็กชายคนนี้ลงในโซเชียลมีเดียและเรียกการช่วยชีวิตเขาว่าปาฏิหาริย์จีนเรียกร้องอีกครั้งให้ญี่ปุ่นยุติการสำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ 16:20 นาทีของวันพุธที่1กรกฎาคมเรือโคโย1ในเรือสำรวจของญี่ปุ่นกำลังทำการสำรวจห่างจากเกาะอูโอซุริซึ่งเป็นเกาะในหมู่เกาะเซงกากุไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ80กิโลเมตรหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นระบุว่าในระหว่างที่ทำการสำรวจอยู่นั้นเรือยามฝั่งของจีนได้เรียกร้องผ่านทางวิทยุให้เรือของญี่ปุ่นหยุดการสำรวจและออกจากพื้นที่โดยทันทีหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นกล่าวว่าเรือของจีนได้เรียกร้องซ้ำถึง4

ครั้งจนถึงเวลาเที่ยงคืนและเรือโคโยได้ตอบว่ากำลังดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยขณะนี้เรือของญี่ปุ่นยังคงทำการสำรวจอยู่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประท้วงจีนผ่านช่องทางทางการทูตโดยระบุว่าการสำรวจดังกล่าวอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและเสริมว่าข้อเรียกร้องของจีนที่ให้ยุติการสำรวจนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ญี่ปุ่นควบคุมหมู่เกาะเหล่านี้ขณะที่จีนและไต้หวันอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นยึดถือว่าไม่มีประเด็นเรื่องอธิปไตยเมื่อคืนวันอังคารที่30มิถุนายนเรือของรัฐบาลจีนลำหนึ่งได้เรียกร้องในทำนองเดียวกันขณะที่เรือทากุโยเรือยามฝั่งญี่ปุ่นอีกลำหนึ่งกำลังทำการสำรวจในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวารัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ยื่นประท้วงต่อจีนเพื่อตอบโต้ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมขณะนี้ได้ผ่านพ้นช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดแล้วแต่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศยังคงเรียกร้องให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดดินถล่มเพิ่มเติมและระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นอีกสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าแนวฝนตามฤดูกาลและหย่อมความกดอากาศต่ำทำให้เกิดฝนตกหนักโดยระบุว่ากลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ก่อตัวเรียงกันเป็นเส้นยาวในจังหวัดฟูกุโอกะซางะและนางาซากิในช่วงเช้ามืดวันพฤหัสบดีที่2และในจังหวัดโออิตะและคุมาโมโตะในช่วงรุ่งสางแม่น้ำชิกุโงะเอ่อล้นตลิ่งใกล้เมืองโองูนิในจังหวัดคุมาโมโตะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีรายงานดินถล่มในหลายจุดทางตอนเหนือของเกาะคิวชูด้วยเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าฝนที่ตกหนักทำให้ดินอ่อนตัวลงและส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางแห่งสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำล้นตลิ่งรวมถึงระมัดระวังฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงด้วยราคาที่ดินเฉลี่ยในญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวขาเข้าปรับขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญและการเพิ่มขึ้นในปี2569นับเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ16ปีเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคมสำนักงานสรรพากรแห่งชาติของญี่ปุ่นประกาศตัวเลขใหม่ซึ่งใช้คำนวณภาษีมรดกและภาษีการรับให้โดยระบุว่าราคาที่ดินเฉลี่ยของจุดต่างๆตามถนนสายหลักประมาณ 307,000 จุดณวันที่1มกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า2ใน3ของ47จังหวัดทั่วประเทศมีราคาที่ดินสูงขึ้นโดยกรุงโตเกียวมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ 9.4 ตามด้วยจังหวัดโอกินาวาร้อยละ 6.6 และจังหวัดโอซาก้าร้อยละ 5.1 แนวโน้มราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เกิดจากความต้องการที่อยู่อาศัยที่แข็งแกร่งการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ใหม่ๆนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนถึงจุดยืนของประเทศญี่ปุ่นว่าท่าทีที่มั่นคงของญี่ปุ่นในการยืนเคียงข้างยูเครนจะไม่มีวันสั่นคลอนนายโมเตงิกล่าวต่อนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนซึ่งกำลังเยือนกรุงโตเกียวว่าญี่ปุ่นจะยังสนับสนุนยูเครนต่อไปและจะยังคงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อให้บรรลุสันติภาพที่ชอบธรรมและยั่งยืนในยูเครนรัฐมนตรีทั้งสองได้พบกันที่บ้านพักรับรองอีกุระในกรุงโตเกียวเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่1กรกฎาคมเพื่อหารือและรับประทานอาหารค่ำร่วมกันการหารือใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อประเด็นการรุกรานยูเครนของรัสเซียนายโมเตงิกล่าวว่าญี่ปุ่นจะไม่อดทนอดกลั้นต่อความพยายามฝ่ายเดียว
ในการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่ด้วยการใช้กำลังนอกจากนี้เขายังได้แสดงความพร้อมในการสานต่อความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและการซ่อมสร้างในยูเครนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหลังจากนั้นรัฐมนตรีทั้งสองได้ลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐรุ่นใหม่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่18เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกถึงสิ่งที่ได้ประสบมาครับ
1: ช่างภาพเพิ่งกลับมาจากการไปถ่ายรูปในจังหวัดนางาโนะและตอนนี้อยู่ในห้องรับแขกที่บ้านคุณฮารุเล่าเรื่องการท่องเที่ยวให้ทำนักศึกษาจากเวียดนามและคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านฟังค่ะ
0: ฟังบทสนทนากันครับ
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: มาดูทีละบรรทัดครับ。
1: คุณฮารุพูดกับมิย่าว่า、
2: おかえりなさい。
0: ยินดีต้อนรับกลับค่ะ。
2: 長野はどうでしたか？
0: 長野เป็นยังไงบ้างคะ？
1: มิย่าตอบว่า
3: すごく楽しかったです。
0: สนุกมากค่ะ。
3: 写真をたくさん撮りました。
0: ถ่ายภาพเยอะแยะเลยค่ะ。
3: それからお蕎麦も食べました。
0: แล้วก็กินโซบะด้วยค่ะ。
3: とても美味しかったです。
0: อร่อยมากค่ะ。
1: คุณฮารุพูดว่า
2: そうですか。
0: อย่างนั้นหรือคะ？
2: よかったですね。
0: ดีจังเลยนะคะ。
1: แล้วมิย่าก็พูดต่อ
3: 長野の人はとても親切でした。
0: คน長野ใจดีมากค่ะ。
1: ทำบอกว่า
4: 楽しい旅行でしたね。
0: เป็นการท่องเที่ยวที่สนุกนะคะ。มาถึงสำนวนหลักประจำวันนี้ครับได้แก่สนุกมาก
3: すごく楽しかったです。
0: มาดูทีละส่วนครับคำว่า
5: すごく
0: แปลว่ามากและ
5: 楽しかったです
0: แปลว่าสนุกโดยอยู่ในรูปอดีตครับจุดสำคัญประจำวันนี้คราวนี้เกี่ยวกับวิธีการพูดถึงเรื่องในอดีตครับและต่อไปนี้คือกรณีของคำคุณศัพท์และคำนามครับมาเริ่มที่คำคุณศัพท์อินะครับคำคุณศัพท์เหล่านี้ลงท้ายด้วยอิเช่นคำว่าสนุก
5: 楽しい
0: เมื่อจะผันเป็นรูปอดีตทำโดยแทนที่อิที่อยู่ท้ายสุดของคำคุณศัพท์อิด้วย
5: 買った
0: อย่างคำนี
5: ้楽しいです
0: สนุกเมื่อผันแล้วก็จะได้ว่า
5: 楽しかったです
0: สนุกที่อยู่ในรูปอดีตครับ
1: ฟังและพูดตามดูนะคะส่วนที่เป็น買ったออกเสียงปิดเป็นตัวสะกดที่ระหว่างคะกับตะค่ะ
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
0: อีกตัวอย่างนึงมาจากบทสนทนาครับคือ
5: 美味しかったです。
0: ซึ่งเป็นรูปอดีตของคำว่าอร่อย
5: 美味しいです。
0: และในทำนองเดียวกันกับ
5: よかったです。
0: นี่คือรูปอดีตของคำว่าดี
5: いいです。
1: นี่เป็นการผันแบบพิเศษใช่ไหมคะคือรูปอดีตของอีผันเป็นโยกัตตะใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับดังนั้นก็จะต้องจำคำนี้ไว้เป็นการเฉพาะนะครับต่อไปคือคำคุณศัพท์ณและคำนามสำหรับคำเหล่านี้ผันโดยแทนที่ des ด้วย deshita ก็จะทำให้ประโยคอยู่ในรูปอดีตครับคำคุณศัพท์ณนี่นะครับเมื่อจะขยายคำนามจะมีณเพิ่มเข้าไปตรงก่อนหน้าติดกับคำนามคำนั้นเลยเช่นเมื่อคำว่าใจดีขยายคำนามก็จะกลายเป็น
5: ชินเซจนะ
0: เมื่ออยู่เดียวๆในประโยคก็จะเป็น
5: ชินเซจเดส
0: การผัน
5: ชินเซจเดส
0: ให้เป็นอดีตทำได้โดยแทนที่เดสด้วยเดชตะก็จะได้ว่า
5: ชินเซจเดชตะ
0: และเมื่อมีคำนามและมีเดสตามมาด้วยอย่างเช่นเป็นการท่องเที่ยวที่สนุก
5: 楽しい旅行です
0: ก ก็สามารถเปลี่ยนประโยคให้เป็นอดีตโดยการแทนที่ส่วนท้ายสุดในลักษณะเดียวกันก็จะได้ว่า
5: たのしい旅行でした。
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนาแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับ
2: 大阪はどうでしたか？
6: よかったです。とてもにぎやかでした。
0: มาแยกประโยคดูความหมายกันครับ
2: 大阪はどうでしたか？
1: โอซาก้าเป็นอย่างไรคะ
0: คำว่า
5: โอซาก้า
0: ก็คือโอซาก้าเป็นเมืองใหญ่อยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นครับต่อมาคือ
5: どうでしたか？
0: แปลว่าเป็นอย่างไรคำว่า
5: どう
0: แปลว่าอย่างไรเนื่องจากมีでしたตามมาด้วยนี่เป็นคำถามที่พูดถึงเรื่องในอดีตครับ
6: よかったです
1: ดีครับ
6: とてもにぎやかでした
1: คึกคักมากครับ
0: คำว่า
5: とても
0: แปลว่ามากและ
5: にぎやかでした
0: คือรูปอดีตของคำคุณศัพท์นะคำว่า
5: にぎやかな
0: แปลว่าคึกคัก
1: มาพูดซ้ำคำตอบต่อจากคำถามกันค่ะ
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: ทีนี้ถึงคราวคุณผู้ฟังแสดงความรู้สึกอื่นๆนะครับสมมุติว่าเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวที่ยอดเยี่ยมมากลองบอกคนอื่นว่ายอดเยี่ยมคำว่ายอดเยี่ยมเป็นคำคุณศัพท์อิพูดว่า
5: สุบาราชีสุบาราชี
0: เชิญครับ
6: สุบาราชิกัตตาเดส
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของคุณฮารุในบทสนทนาจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
2: おかえりなさい
0: สำนวน
5: おかえりなさい
0: แปลว่ายินดีต้อนรับกลับเป็นคำทักทายที่พูดให้แก่ผู้ที่เพิ่งกลับมาถึงสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก็อาจพูดแบบเป็นกันเองแค่ว่า
5: おかえり
0: หรืออีกด้านหนึ่งพนักงานโรงแรมก็จะพูดทักทายแขกด้วยคำพูดที่เป็นทางการ
5: おかえりなさいませ。
1: ลองฟังการพูดของหลายๆคนดูค่ะ。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
0: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าแล้วค่ะก็อย่างที่เราได้ฟังไปคือ

0: ผ่อนบ้างสะอาดรื่นรมครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันอีกนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan